ไปแบบอัศริยะและกล้องสำหรับกิจกรรมผาดพลของวิสาหกิจจำนวนหนึ่งมีปริมาณจำหน่ายเพิ่มขึ้นเกินทบเท่าเครื่องใช้ไฟฟ้าในเฮือนแบบอัศริยะได้หับความนิยมสมสอบในตลาดซึ่งส่องแสงให้เห็นเทิงความมีชีวิตชีวาของการบริโภคแบบใหม่อยู่จีนการบริโภคแบบใหม่แม่นหยังอิงตามความเห็นเกี่ยวกับการสุขยู่การบริโภคด้านการบริการให้มีการพัฒนาด้วยคุณภาพสูงที่เพิ่มเผยแพร่โดยรัฐบาลจีนได้กำหนดเอารูปแบบการบริโภคแบบใหม่เป็นการบริโภคดิจิตอลการบริโภคสีเขียวการบริโภคเพื่อบำรุงสุขภาพซึ่งได้กำหนดขอบเขตพื้นฐานของการบริโภคแบบใหม่ทานกัวลี่เย็นห้องหัวหน้าสถาบันค้นคว้าเศรษฐกิจของคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งละจีนกาวาการบริโภคแบบใหม่หมายถึงพฤติกรรมและรูปแบบการบริโภคที่กำเนิดเกิดขึ้นบนพื้นฐานเทคโนโลยีใหม่และรูปแบบธุรกิจใหม่เมื่อเบิ่งจากผลิตภัณฑ์แล้วเห็นว่าต้นต่อได้รวมทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าในเฮือนแบบอัศริยะลดพลังงานใหม่ซาบำรุงสุขภาพแบบจีนและเครื่องอุปโภคบริโภคอื่นๆที่ส่องแสงเทิงทิศทางดิจิตอลสีเขียวและดีต่อสุขภาพเมื่อเบิ่งจากรูปแบบธุรกิจแล้วมันต้นต่อได้แสดงให้เห็นจากรูปแบบธุรกิจใหม่ด้านการบริโภคเช่นการขายย่อยแบบให้บริการส่งถึงที่ทันทีการจำหน่ายสินค้าแบบไลฟ์สดและอื่น

ลดพลังงานใหม่เป็นช่องทางหนึ่งที่สำคัญในการสังเกตการบริโภคแบบใหม่ตัวเลขข้อมูลจากสมาคมอุตสาหกรรมรถยนต์จีนแสดงให้เห็นว่าใน10เดือนของปี2024ปริมาณการผลิตลดพลังงานใหม่ได้เพิ่มขึ้น 33 ส่วนห้อยเมื่อเทียบไซรันยาเดียวกันของปี2023ขณะที่ปริมาณการจำหน่ายลดพลังงานใหม่ได้เพิ่มขึ้น 33.9 ส่วนห้อยซึ่งสูงกว่าจังหวะการเติบโตของปริมาณการผลิตและจำหน่ายรถธรรมดาในระยะเดียวกันอย่างหลวงหลายปัจจุบันสาวหนุ่มจำนวนหนึ่งก็เริ่มนิยมเดิมซาบำรุงสุขภาพสาวหนุ่มเริ่มสนใจบำรุงสุขภาพแล้วซึ่งต่างกว่าแต่ก่อนหลายตลาดการบริโภคด้านนี้ก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นผู้หับพิสอบห้านฟังหวยชวนถังที่เป็นห้านเสื้อดังดั้งเดิมจีนบอกให้ฮู้ว่าในฤดูฮ้อนปี2024ปริมาณการจำหน่ายสายาเพื่อนเมืองจีนได้เพิ่มขึ้น30ส่วนห้อยในนั้นอัตราส่วนของผู้บริโภคที่เป็นสาวหนุ่มได้เพิ่มขึ้นอย่างพ้นเด่นตัวเลขข้อมูลจากเว็บไซต์ไมทวนที่เป็นบริษัทขายย่อยวิทยาศาสตร์เทคนิคของจีนแสดงให้เห็นว่านับแต่เดือนธันวาปี2023เป็นต้นมาปริมาณการค้นหาข้อมูลห้านบำรุงสุขภาพด้วยแพทย์แผนเพื่อนเมืองจีนได้เพิ่มขึ้นเกิน2เท่าเมื่อเทียบไซรันยาเดียวกันของปี2022ในผู้ค้นหาข้อมูลบำรุงสุขภาพด้วยแพทย์แผนเพื่อนเมืองจีนนั้นสาวหนุ่มที่มีอายุระหว่าง20ปีหา35ปีความหลายกว่า70ส่วนห้อยเมื่อสรุปประเด็นฮ้อนของการบริโภคแต่ต้นปี2024เป็นต้นมาการบริโภคแบบใหม่มีทวงท่าการพัฒนาดีขึ้นอย่างจะแจ้งมูลค่าจำหน่ายของผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์อัศริยสนิทต่างๆเช่นแว่นตา AI ลำโพง AI กล้องสำหรับกิจกรรมผาดผลและอื่นๆได้สร้างสถิติใหม่เรื่อยๆเกมออนไลน์ 3A เกมทำอิฐที่จีนผลิตเองที่มีชื่อว่า Black Mix งอคงได้สุขยู่การท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งอยู่แขวงชานซีที่เป็นสถานที่จริงที่เป็นแห่งบันดาลใจการสร้างฉากต่างๆในเกมการสัมผัสกับรายการความเป็นจริงเสมือนหรือ VR กลายเป็นสิ่งที่นิยมของสาวหนุ่มจำนวนบ่น้อยในการท่องเที่ยวท่านกัวลี่เหยียนห้องหัวหน้าสถาบันค้นคว้าเศรษฐกิจของคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งรัฐจีนกล่าวว่าการบริโภคแบบใหม่เป็นตัวแทนของทิศทางการยกระดับการบริโภคสามารถตอบสนองกับความต้องการของประชาชนต่อชีวิตการเป็นอยู่ที่มีคุณภาพสูงและกระตุ้นสุขยู่การบริโภคที่มีกำลังปมซ่อน

ท่านผู้ฟังที่หักแพงที่ท่านกำลังหักฟังอยู่นี่ในรายการเปิดประตูสู่เมืองจีนจากวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนโดยทั่วไปแล้วรูปแบบการบริโภคแบบดั้งเดิมมักจำกัดอยู่นำห้างออฟไลน์หรือเว็บที่การค้าอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์สำหรับการบริโภคแบบใหม่ได้บุกทะลุขอบเขตดังกล่าวและเสื่อมจอดเว็บที่ทางออนไลน์และออฟไลน์อย่างพอมีขอบของข้างรูปแบบธุรกิจใหม่ด้านการบริโภคที่ถือเอาการขายย่อยแบบให้บริการทันทีและการค้าอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้สดเป็นตัวแทนนั่นพร้อมปรับปรุงโครงประกอบการบริโภคขึ้นใหม่และสูงยุ่งการยกระดับอุตสาหกรรมการผลิตวางก่อนนี้บดลบริษัทมินิโซที่เป็นบริษัทจำหน่ายเครื่องอุปโภคบริโภคที่มีชื่อเสียงได้ประกาศเปิดห้างเสาสี่สัวมงหลายกว่า800แห่งอยู่แบบไซต์ใหม่ทวนภายในปีนี้เพื่อพัฒนาธุรกิจขายย่อยแบบให้บริการทรงถึงที่ให้แข็งแกร่งขึ้นนับแต่เปิดห้างแห่งทำอิฐในเดือนมังกรปีนี้จนฮอดปัจจุบันบริษัทมินิโซได้เปิดห้างเสาสี่สัวมงประมาณหาห้อยแห่งมูลค่าจำหน่ายหลายกว่า100ล้านหยวนการขายย่อยแบบให้บริการทรงถึงที่แม่นยังโคถือเอาการซื้อเครื่องนุ่งห่มเป็นตัวอย่างเมื่อ30ปีก่อนพวกเขาต้องไปเลือกซื้ออยู่ในห้างห้านต่างๆเมื่อเสาปีก่อนจะสามารถสั่งซื้อผ่านทางอินเทอร์เน็ตและโปรเทลใดมือสินค้าก็จะส่งถึงทีมาฮอดปัจจุบันพอกดปุ่มสั่งซื้อภายในเวลาครึ่งชั่วโมงฮอด1ชั่วโมงก็จะได้หับสินค้าจากผู้จำหน่ายนี่ก็แมนการขายย่อยแบบให้บริการส่งถึงทีแต่ต้นปี2024เป็นต้นมาบริษัทขายย่อยต่างๆเช่นมินิโซวอตสันส์และอื่นล้วนแต่ได้สุ่มความพยายามวางแผนพัฒนาธุรกิจขายย่อยในรูปแบบดังกล่าวอยู่ตลาดขันเมืองที่กว้างขวางการขายย่อยแบบให้บริการทรงถึงทีพร้อมมีชีวิตชีวาขึ้นเรื่อยๆในเดือนมีนาปี2023เท่าหลินจือเว่ยที่เป็นคนเมืองปัวหลัวแขวงกวางตุงได้ความกับภรรยาเปิดห้างซูเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์ที่เปิดบริการตลอด24ชั่วโมงแห่งทำอิฐอยู่ในเมืองปัวหลัวเท่าหลินจือเว่ยกล่าวว่าพลเมืองมีความเฮียกห้องต่อคุณภาพชีวิตการเป็นอยู่นับมือนับสูงขึ้นถ้าอยากรักษาลูกค้าไว้ก็ต้องดำเนินการขายย่อยแบบให้บริการทรงถึงทีที่เป็นรูปแบบธุรกิจใหม่นี่ให้ดีตัวเลขข้อมูลของเว็บไซต์ไมทวนแสดงให้เห็นว่าอยู่ตลาดคันเมืองปริมาณสั่งซื้อสินค้าขายย่อยแบบให้บริการทรงถึงทีได้เพิ่มขึ้น54ส่วนห้อยเมื่อเทียบไซส์ระยะเดียวกันของปี2023อยู่ประเทศจีนมีตลาดขนาดใหญ่ตลาดย่อยของการบริโภคแบบใหม่ได้แฝงซ่อนปริมาณเพิ่มใหม่อย่างใหญ่หลวงในฐานะเป็นหนึ่งในรูปแบบธุรกิจใหม่ด้านการบริโภคการค้าอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้สดได้สืบต่อหักษาทวงทาการเติบโตอย่างว่องไวนับแต่ปีผ่านมาตัวเลขข้อมูลของเว็บไซต์การค้าอิเล็กทรอนิกส์เต่ายินแสดงให้เห็นว่านับแต่วันที่8ตุลาหาวันที่11พฤศจิกปี2024มูลค่าจำหน่ายสินค้า 33,000 กว่ายี่ห้อได้เพิ่มขึ้นทบเท่าเมื่อเทียบไซส์ระยะเดียวกันของปี2023จังว่าการเติบโตของมูลค่าจำหน่ายสินค้าเกือบ 17,000 ยี่ห้อสูงกว่าหาห้อยส่วนห้อยสินค้าประเภทเดียวหลายกว่า 2,000 ประเภทมีมูลค่าจำหน่ายหลายกว่า10ล้านหยวนรูปแบบการบริโภคพร้อมเล็งก้าวไปสู่ทิศทางใหม่อิงตามตัวเลขข้อมูลขององค์การสถิติแห่งชาติจีนแสดงให้เห็นว่าใน10เดือนของปี2024มูลค่าขายย่อยทั้งอินเทอร์เน็ตของสินค้าประเภทจับต้องได้เพิ่มขึ้น 8.3 ส่วนห้อยเมื่อเทียบไซส์ระยะเดียวกันของปี2023ในหัวหน่วยธุรกิจที่ขนาดเศรษฐกิจมูลค่าจำหน่ายและยอดมูลค่าทรัพย์สินบรรลุระดับมาตรฐานนั้นมูลค่าขายย่อยสินค้าของห้างห้างต่างๆที่ดำเนินธุรกิจขายย่อยแบบให้บริการทรงถึงทีเอาหลายนั่นได้เพิ่มขึ้น 4.7 ส่วนห้อยเมื่อเทียบไซส์ระยะเดียวกันของปี2023ซึ่งสูงกว่าจังหวะการเติบโตของยอดมูลค่าขายย่อยเครื่องอุปโภคบริโภคในทั่วสังคมในระยะเดียวกันที่เป็นระดับ 3.5 ส่วนห้อย

ท่านผู้ฟังที่หักแผงที่ท่านกำลังหักฟังอยู่นี่มารายการเปิดประตูสู่เมืองจีนจากวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนบุคคลภายในวงการซีออกว่าการบริโภคแบบใหม่เป็นทิศทางสำคัญที่ปรับปรุงยกระดับโครงประกอบการบริโภคปัจจุบันควันบำรุงสร้างการบริโภคแบบใหม่ให้แข็งแกร่งขึ้นโดยผ่านซองทั้งต่างๆเหตุให้พลังขับเคลื่อนแห่งการบริโภคแข็งแกร่งขึ้นเติมท่านเกาหงฉวนนักค้นคว้าของหงเฮียนผักส่วนกลางจีนเสนอว่าควันสุกยุ่งธุรกิจออนไลน์และออฟไลน์ให้พัฒนาแบบเสื่อมยงเข้ากันในด้านหนึ่งควันแรงหลัดพัฒนารูปแบบธุรกิจใหม่ด้านการขายย่อยเช่นการขายย่อยแบบบ่มีคนขายห้านอาหารอัศริญญะและอื่นๆสุกยุ่งการพัฒนาการจราจรสินค้าแบบอัศริญญะยังมีหัวเขตปฏิสังในอีกด้านหนึ่งควันสนับสนุนวิสาหกิจที่เป็นเวทีทั้งอินเทอร์เน็ตบุกเบิกธุรกิจทั้งออฟไลน์ตัวอย่างว่าสร้างจุดหุ้งใส่ของการบริโภคด้านการท่องเที่ยววัฒนธรรมด้วยรูปแบบใหม่แห่งการแข่งขันกีฬาสปอร์ตทางออนไลน์บวกการท่องเที่ยววัฒนธรรมออฟไลน์เป็นต้นท่านฉีกวางเจียนศาสตราจารย์วิทยาลัยคุ้มของสาธารณะของมหาวิทยาลัยเหรินหมินจีนเสนอว่าควรสร้างสภาพแวดล้อมด้านระเบียบการที่มั่นเทียงและสามารถคาดคะเนได้โดยเนื้อใส่การติดตามคุ้มครองการบริโภคแบบใหม่สามารถพิจารณาการใส่รูปแบบที่กำหนดเส้นแดงแห่งความเสี่ยงและความปลอดภัยล่วงหน้าถ้าผู้ใดแต่ต้องเส้นแดงจะแจ้งเตือนทันทีเพื่อกระตุ้นสุขยูพลังขับเคลื่อนการปฏิสังใหม่ของวิสาหกิจซุ่มใส่ปัญหาต่างๆเช่นการโฆษณาที่บ่ถูกต้องตามความจริงเปิดเผยข้อมูลความเป็นส่วนตัวและอื่นหักษาความลงเดียนของซองทางการปกป้องสิทธิผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวในการบริโภคเพื่อยกสูงความมั่นใจของผู้บริโภคแต่ต้นปีนี้มารัฐบาลจีนได้ประกาศใช้นโยบายและมาตรการต่างๆเช่นแผนดำเนินงานเอาเครื่องอุปโภคบริโภคอันเก่าแลกอันใหม่มาตรการละเอียดที่ให้เงินอุดหนุนในการเอารถเก่าแลกรถใหม่และเผยแพร่มาตรการเกี่ยวกับการสร้างรูปแบบใหม่ของการบริโภคและบำรุงสร้างจุดเติบโตใหม่ของการบริโภคนโยบายและมาตรการใหม่เหล่านี้ได้กระตุ้นสุขยูกำลังปมซ่อนด้านการบริโภคแบบใหม่อย่างประยุทธ์ยังอยู่ท้องถิ่นต่างๆของจีนพร้อมใช้ทุกวิธีเพื่อยกระดับความสมคู่กันระหว่างความต้องการกับการสนองอยู่นครกวางโจวนครเฉิงตูและตัวเมืองอื่นๆได้เล็งละสุขยู่การสร้างวงธุรกิจการค้าแบบอัศริญะดึงดูดลูกค้าด้วยวงธุรกิจการค้าที่น่ามวนกว่าอยู่นครเซินเจิ้นนครเซียงไฮ้และอื่นๆได้เพิ่มการอุดหนุนแก่การจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าในเฮือนแบบอัศริญะสินค้ายี่ห้อซื้อดังดั้งเดิมจีนสนิทต่างๆได้พากันทดลองการจำหน่ายแบบไลฟ์สดท่านฉีกวางเจียนกล่าวว่าเคียงคู่กับนโยบายที่สนับสนุนการบริโภคแบบใหม่บังเกิดประสิทธิผลอย่างต่อเนื่องการบริโภคแบบใหม่ของจีนมีทวง

0: ท่านผู้ฟังที่หักแพงที่ท่านกำลังหักฟังอยู่นี่มารายการเปิดประตูสู่เมืองจีนจากวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนปัจจุบันตลาดการบริโภคของจีนพร้อมอยู่ในระยะที่หันเปลี่ยนรูปแบบอย่างว่องไวระดับหลายหับการเปลี่ยนแปลงใหม่ด้านเทคโนโลยีกลุ่มค้นผู้บริโภคความสามารถของการผลิตอุตสาหกรรมระดับความเป็นสากลและการเปลี่ยนแปลงด้านอื่นๆได้สุกยู่ให้รูปแบบการบริโภคคงประกอบการบริโภคและแนวความคิดการบริโภคมีการเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้งและสุกยู่ให้การบริโภคด้านการบริการก้าวเข้าสู่ระยะการพัฒนาใหม่ที่เติบโตอย่างว่องไวภายใต้สภาพแนวนี้รัฐบาลจีนได้เผยแพร่ความเห็นเกี่ยวกับการสุขยู่การบริโภคด้านการบริการให้มีการพัฒนาด้วยคุณภาพสูงกระตุ้นสุขยู่พลังขับเคลื่อนภายในของการบริโภคด้านการบริการด้วยการปฏิสั่งใหม่ปั๊มลุ้งสร้างจุดเติบโตใหม่แห่งการบริโภคด้านการบริการสนองสิ่งค้ำประกันที่แข็งแรงให้แก่การพัฒนาเศรษฐกิจด้วยคุณภาพสูงการบำรุงสร้างและพัฒนาการบริโภคแบบใหม่เป็นมาตรการสำคัญเพื่อสอดคล้องกับทวงทาการยกระดับการบริโภคสุ่มใส่การปฏิสร้างและประยุกต์ใส่เทคโนโลยีดิจิตอลพันขยายและจัดตั้งปฏิบัติแนวความคิดการพัฒนาแบบสีเขียวปฏิบัติยุทธศาสตร์ประเทศจีนที่มีความเข้มแข็งด้านสุขภาพสุขยู่ให้การบริโภคแบบใหม่แรงลัดก้าวไปสู่รูปแบบดิจิตอลสีเขียวและพัฒนาอย่างปลอดภัยปัจจุบันนี้เศรษฐกิจดิจิตอลพร้อมสุขยู่ให้แบบวิธีการผลิตวิธีชีวิตและรูปแบบการคุ้มครองเกิดมีการเปลี่ยนแปลงใหม่อย่างหลักเซิงกลายเป็นกำลังสำคัญที่จัดสรรทรัพยากรและปัจจัยการผลิตที่สำคัญของโลกขึ้นใหม่ปะปูงคงประกอบเศรษฐกิจโลกขึ้นใหม่และหันเปลี่ยนสภาพการแข่งขันของโลกการพัฒนาของเศรษฐกิจดิจิตอลได้สร้างพื้นฐานอันหนักแน่นให้แก่การบริโภคดิจิตอลเทคโนโลยีดิจิตอลใหม่ที่มี 5G ฐานข้อมูลมหาศาลปัญญาประดิษฐ์อินเทอร์เน็ตในสรรพสิ่งและบล็อกเชนเป็นตัวแทนนั้นพร้อมพัฒนาอย่างว่องไวปรับปรุงขั้นตอนต่างๆในคงเขตการบริโภคขึ้นใหม่และสุขยู่ให้การบริโภคแบบใหม่ซึ่งรวมทั้งการบริโภคผลิตภัณฑ์ดิจิตอลการสั่งซื้อสินค้าในทางดิจิตอลการบริโภคด้านการบริการดิจิตอลและอื่นๆขยายวงกว้างออกอย่างประยุทธ์ยั่งการเร่งรัดเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิตอลสร้างสภาพใหม่ของการนำใช้เทคโนโลยีดิจิตอลพัฒนารูปแบบใหม่ของการบริโภคดิจิตอลและคุดค้นกำลังปมซ่อนของการบริโภคดิจิตอลจะสุขยู่การพัฒนาการบริโภคด้านการบริการอย่างมีหัวเขตปฏิสังบทรายงานการเมืองกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่20ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนระบุว่าได้เริ่มการบริโภคแบบสีเขียวสุขยู่รูปแบบการผลิตและการดำรงชีวิตแบบสีเขียวและกากบอนดำการสุขยู่การบริโภคแบบสีเขียวบำรุงสร้างแนวความคิดการบริโภคแบบสีเขียวสร้างทัศนะการบริโภคแบบเยินยงเป็นการซ่องแซงเทิงการอยู่ร่วมกันอย่างกลมเกลียวระหว่างมนุษย์และธรรมชาติและก็เป็นความต้องการภายในที่สุขยู่ให้เศรษฐกิจพัฒนาด้วยคุณภาพสูงเคียงคู่กับประชาชนมีรายหับเพิ่มขึ้นแนวความคิดการบริโภคแบบสีเขียวของผู้บริโภคนับมือนับหันเป็นรูปแบบการดำรงชีวิตแบบสีเขียวการเร่งรัดปรับปรุงระบบมาตรฐานการบริโภคแบบสีเขียวเพิ่มทวีการสนองการบริการสีเขียวปฏิสังรูปแบบการบริโภคแบบสีเขียวที่มีความหลากหลายจะสามารถตอบสนองกับความต้องการด้านการบริโภคแบบสีเขียวได้ดีกว่าเก่าและสุขยู่ให้การบริโภคด้านการบริการมีคุณภาพสูงขึ้นสุขภาพเข้มแข็งเป็นความต้องการที่จำเป็นเพื่อสุขยู่การพัฒนารอบด้านของมนุษย์เป็นเงื่อนไขพื้นฐานสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเคียงคู่กับการพัฒนาของเศรษฐกิจสังคมประชาชนได้ให้ความสำคัญต่อสุขภาพนับมือนับเพิ่มขึ้นจุดสำคัญของรายจ่ายด้านสุขภาพค่อยๆจากการเป็นปัวพยาธิขยายไปสู่คงเขตการบำรุงรักษาสุขภาพได้ส่องแสงให้เห็นถึงความปรารถนาของประชาชนที่แสวงหาชีวิตอันดีงามและตอบสนองกับความต้องการในระดับสูงกว่าเก่าการสุขยู่การจัดตั้งปฏิบัติยุทธศาสตร์ประเทศจีนมีความเข้มแข็งด้านสุขภาพ ปรับปรุงระบบอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคด้านสุขภาพให้สมบูรณ์ขึ้นเติมสนองผลิตภัณฑ์ให้มีความอุดมสมบูรณ์เพื่อตอบสนองกับการบริโภคด้านสุขภาพสุขยู่การบริโภคด้านสุขภาพให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองกับความต้องการด้านการบริโภคของประชาชนที่มีระดับสูงขึ้นเรื่อยๆและเปิดกว้างพื้นที่ใหม่ของการบริโภคด้านการ
1: ขณะนี้เวลา 8:00 นท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนCMG FM 93 MHz
2: สีแสงแห่งหยกสีหมายถึงสีแดงเข้มก้าแกนปัตตภีคือท่านสีจิ้นผิงผู้บังเห็นใสแจ้งแสงหมายถึงแสงเงื้องทางคือแสงไฟใสซองมองโลกกว้างเห็นไก่ทันก้าวยุคสมัยตอนหับทานเข้าสุร้ายการสีแสงแห่งหยก
3: สบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงพบกันอีกเส้นเคยกับรายการสีแสงแห่งหยกทั้งวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีน CMG FM 93 MHz โดยมีอนุพรและดวงมณีซับเปียนกันดำเนินรายการสู่ท่านฟังท่านผู้ฟังบุญไหว้พระจันทร์เป็นบุญประเพณีที่สำคัญหนึ่งของจีนมื้อบุญไหว้พระจันทร์ปีนี้แม้นวันที่25กันยา2026กงกับมื้อเพ็งเดือน8ตามจันทคติจีนตามพื้นเมืองจีนได้ถือบุญไหว้พระจันทร์เป็นบุญประเพณีสำคัญอันดับ2ห้องจากบุญกดจีนเท่านั้นบุญไหว้พระจันทร์ยังมีสื่อเอื้อนอีกหลายอย่างเช่นบุญเดือน8บุญดวงจันทร์บุญเต้าหมความสามัคคีเป็นต้นนับแต่บูฮั่นการเป็นต้นมาการสลองบุญไหว้พระจันทร์แม้นมีฮิตของประเพณีต่างๆเช่นการไหว้พระจันทร์สมพระจันทร์กินขนมไหว้พระจันทร์สมดอกอบเสยสมคมไฟและอื่นๆแนวใดก็ดีบุญไหว้พระจันทร์ได้บรรจุความปรารถนาอันดีงามของผู้คนทั้งหลายที่อยากให้คนในครอบครัวมีความสามัคคีเต้าหู้กันอย่างอบอุ่นนอกนี้ยังได้ปลุกระดมความหักซาดหักบ้านเกิดเมืองนอนอย่างโดดเดิมของผู้คนทั้งหลายตื่มอีกสนั่นในระยะทำอิฐของรายการเมื่อนี้ดวงมณีจะนำเสนอเรื่องราวของท่านสีจิ้นผิงเกี่ยวกับบนไหว้พระจันทร์สู่ท่านฟังท่านผู้ฟังเว้าสำหรับคนจีนแล้วบ่ว่าจะอยู่แห่งหนใดก็ตามดวงจันทร์ที่สว่างสวยและกลิ่นหอมของขนมไหว้พระจันทร์ในระยะบนไหว้พระจันทร์มักจะเฮ็ดให้ผู้คนที่อยู่ไกลบ้านเกิดความคิดฮอดคิดถึงบ้านเกิดเมืองนอนและครอบครัวญาติพี่น้องอยู่เสมอก่อนบนไหว้พระจันทร์ปี2015ใกล้จะหมุนเวียนมาถึงในโอกาสเดินทางเยี่ยมยามอเมริกาทั้งรัฐกิจตามคำเสื้อเซินท่านสีจิ้นผิงประธานประเทศจีนได้เข้าร่วมงานเลี้ยงต้อนรับที่บุคคลจากวงการสาวจีนต่างดาวโยนครเซียโตสหรัฐอเมริกาจัดขึ้นอย่างสมเกียรติเพื่อร่วมกับพี่น้องร่วมชาติต่างดาวเฉลิมฉลองบนไหว้พระจันทร์ล่วงหน้าในงานเลี้ยงดังกล่าวท่านสีจิ้นผิงได้ยกเอาบางตอนในบทกวีของจางเจียวเหลียงนักกวีสมัยราชวงศ์ถังของจีนมากล่าวว่าย
4: ิงอยู่แดนฟ้ากว้างสุดสายตาความอาวรหาบ้านเกิดยิงทบเท่าทวีคูณ
3: น้องนั่นเพิ่นยังได้ต่างนาให้พี่น้องทั้งชาติเอาขนมไหว้พระจันทร์จากบ้านเกิดไปต้อนบรรดาพี่น้องหอมชาติต่างดาวเพิ่นเว้าด้วยความรู้สึกอันลึกซึ้งว่าย
4: ินดีต้อนรับทุกท่านเมื่อยามบ้านเกิดเมืองนอนเรื่อยๆพวกข้าพเจ้าเดินทางมาอเมริกาเทื่อนี้ได้นำเอาขนมไหว้พระจันทร์จำนวนหนึ่งจากบ้านเกิดมาให้บรรดาทานได้ซีมนี่คือน้ำใจเล็กๆน้อยๆจากประชาชนของชาติ
3: ท่านผู้ฟังขนมไหว้พระจันทร์เป็นอาหารวางดั้งเดิมของเผ่าฮั่นที่มีชื่อเสียงโด่งดังทั้งภายในจีนและต่างประเทศซึ่งได้รับความนิยมสูงจากประชาชนจีนรูปลักษณะของขนมไหว้พระจันทร์เป็นสัญลักษณ์แห่งการเต้าโฮมความสามัคคีและความปองดองระหว่างคนในครอบครัวเป็นอาหารที่ต้องกินในมื้อบนไหว้พระจันทร์ตามบันทึกทางประวัติศาสตร์ระบุว่า ในสมัยโบราณขนมไหว้พระจันทร์ได้ถูกนำใส่เป็นเครื่องบูชาในมือบนไหว้พระจันทร์ตามการเล่าขานกันว่าประเพณีกินขนมไหว้พระจันทร์ในโอกาสบนไหว้พระจันทร์แม้นเริ่มต้นขึ้นมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถังคือระหว่างปีค.ศ.618หาค.ศ.907ในระยะราชวงศ์ซ่งเหนือคือระหว่างปีค.ศ.960หาปี1127แม้นเป็นประเพณีที่ได้รับความนิยมกันอยู่ในพระราชวังและได้เผยแพร่ไปถึงประชาชนทั่วไปซึ่งตอนนั้นเอิ้นว่าขนมน้อยและขนมพระจันทร์มาฮอดราชวงศ์หมิงคือระหว่างปีค.ศ. 1368หาค.ศ.

0: 1640 ขนมไหว้พระจันทร์จึงได้กลายเป็นประเพณีด้านอาหารประจำของทั่วปวงชนมาฮอดปัจจุบันขนมไหว้พระจันทร์มีหลากหลายชนิดและมีรสชาติแตกต่างกันตามแต่ละท้องถิ่นในนี้ขนมไหว้พระจันทร์กวางตุ้งปักกิ่งซูโจวเต้เจียวยูนนานและอื่นๆแม้นเป็นที่นิยมกันอย่างกว้างขวางจากประชาชนเจียนในท้องถิ่นต่างๆในทั่วประเทศเนื่องในโอกาสบุญไหว้พระจันทร์ซึ่งเป็นบุญประเพณีการเต้าหอมความสามัคคีระหว่างคนในครอบครัวอย่างอบอุ่นนั่นท่านสีจิ้นเพียงได้นำเอาขนมไหว้พระจันทร์ไปถึงอเมริกาเพื่อมอบความหักแพงความอบอุ่นและรสชาติจากบ้านเกิดไปสู่บรรดาพี่น้องชาวจีนต่างด้าวอยู่แห่งต่างๆของอเมริกาซึ่งเฮ็ดให้เขาเจ้าได้สัมผัสกับความอบอุ่นของการเต้าหอมครอบครัวจากบ้านเกิดเมืองนอนของเขาเจ้าในขณะที่อาศัยอยู่ต่างประเทศท่านผู้ฟังรสชาติของบ้านเกิดให้ความอบอุ่นใจที่สุดและสามารถปลอบโยนหัวใจคนที่อยู่ใกล้บ้านเกิดได้ดีที่สุดก่อนมือบนไหวพระจันทร์ปี1986จะหมุนเวียนมาถึงท่านสีจิ้นเพียงห้องเจ้าของนครเซี่ยเหมินแขวงฟูเจียนในเวลานั้นได้ขี่รถถีบนำเอาขนมไหวพระจันทร์สองกับไปหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยเซี่ยเหมินเพื่อความสลองบนไหวพระจันทร์กับนักศึกษาอยู่ที่นั่นในจำนวนนักศึกษาเหล่านี้ก็มีท่านจ้างหงเหลียงรวมอยู่ด้วยภาพอันอบอุ่นตอนนั้นได้สร้างความประทับใจอย่างลักษณะให้แก่เราถึงเวลาผ่านไปหลายปีแล้วมาถึงทุกมื้อนี้เรายังจือบ่ลืมเราหวนคืนหลังว่า
1: พวกเฮาทุกคนต่างก็อยู่ห่างไกลพ่อแม่และบ้านเกิดเพื่อมาหำเหียนอยู่ต่างถิ่นท่านฮองเจ้าของนครศรีได้นำเอาขนมไหว้พระจันทร์มาห่วมสลองบุญดังกล่าวนำพวกเฮาทุกคนดีใจหลายเพราะเพิ่นเป็นกันเองป่านกับอ้ายใหญ
0: ่บุญไหว้พระจันทร์แม่นหนึ่งในบรรดาบุญประเพณีที่สำคัญของประชาชาติจีนนับแต่โบราณกาลมาถึงปัจจุบันคนจีนเมื่ออยู่ในค่ำคืนเดือนเพ็งที่พระจันทร์เต็มดวงอันใสแจ้งก็มักจะปรารถนาหาความสมบูรณ์พ้นสุขในชีวิตและคอยๆสะสมความหู้ที่ว่าการร่วมตัวกันเป็นทีมอนซืนที่สุดการเต้าหอมกันของคนในครอบครัวมีความสุขที่สุดการสามัคคีกันแม้นมีพลังที่สุดบ่ว่าจะอยู่แห่งหนใดก็ตามการได้ซิมรสชาติขนมไหว้พระจันทร์และสมดวงจันทร์เต็มดวงร่วมกันเป็นความสุขแห่งพิธีกรรมของลูกหลานประชาชาติจีนเป็นการเสื่อมสารจิตใจที่เกิดจากวัฒนธรรมจีนที่มีประวัติความเป็นมายาวนานหลายพันปีท่านผู้ฟังยูจีนขนมไหว้พระจันทร์ก้อนน้อยๆแต่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขของการได้กลับมาพบหน้าพ่อตากันอีกครั้งรวมถึงความคาดหวังต่อความสามัคคีและความบุกเบิกก้าวหน้าทั้งได้ฝากความหวังต่ออนาคตของประเทศชาตินางหลินตงไหมจากแขวงฟูเจียนจือบ่ลืมรสชาติที่หอมหวานเต็มปากตอนกินขนมไหว้พระจันทร์เป็นครั้งทำอิฐนางเกิดอยู่ในครอบครัวทุกยากพ่อเป็นคนพิการตาและแม่ของนางมีพยาธิซ้ำเหือย้อนการเฮ็ดเวียกนักเกินไปปี1994เนื่องจากครอบครัวทุกยากจึงบ่สามารถรับภาระค่าเฮียนได้นางหลินตงไหมที่มีอายุเพียง10ปีต้องประเสริญกับความเสี่ยงที่จะป้าละการเฮียนท่านสีจิ้นเพียงเลขาคณะพักนครฟูโจวแขวงฟูเจียนในเวลานั้นได้ให้ทุนสนับสนุนแก่นางผ่านโครงการแห่งความหวังซึ่งโครงการแห่งความหวังเป็นโครงการเพื่อสาธารณประโยชน์ที่ช่วยเหลือนักเฮียนจากครอบครัวทุกยากและอย่าบนไหวพระจันทร์ปีนั้นท่านสีจิ้นเพียงได้ฟ้าสายฝนไปยื้อยามทำข่าวอยู่เฮือนของนางหลินตงไหมบ่เพียงแต่ได้เอาทุนสนับสนุนและอุปกรณ์การเฮียนให้นางเท่านั้นยังได้นำเอาขนมไหว้พระจันทร์กับหนึ่งไปต้อนนั่นเป็นเถื่อทำอิฐที่นางได้สัมผัสรสชาติของขนมไหว้พระจันทร์จากการซิมรสชาติที่หอมหวานของขนมดังกล่าวเหตุให้นางสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นจากผักลัดทั้งเป็นแห้งกระตุ้นให้เกิดความมั่นใจและความเข้มแข็งที่จะมุ่งหน้าสู่อนาคตโดยบ่ย่านกลัวอุปสรรคใดๆนับแต่ปีนั่นมาท่านสีจิ้นเพียงได้ให้ทุนสนับสนุนแก่นางหลินตงไหมจนนางเฮียนจบมหาวิทยาลัยในระยะเวลาดังกล่าวเพิ่นได้พบปะและเขียนจดหมายถึงนางหลายเทื่อ ภายหลังเขาเฮ็ดเวียกแล้วนางหลินตงไหมก็ได้ให้ทุนสนับสนุนเด็กน้อยหลายคนอยู่เขตทุกยากผ่านจากโครงการแห่งความหวังเช่นกันซึ่งเป็นการสานต่อความห่วงใยและความหักแพงนี้ต่อไปท่านผู้ฟังสำหรับคนจีนแล้วการกินขนมไหว้พระจันทร์เป็นเรื่องปกติเพื่อสัมผัสกับความหักแพงอันจริงใจระหว่างคนกับคนอย่างใดก็ตามเคยมีระยะหนึ่งการห่มห่อที่หรูหราเกินไปและราคาแพงเกินไปเฮ็ดให้ขนมไหว้พระจันทร์เปลี่ยนรสชาติก็คือเปลี่ยนความหมายไปก่อนบุญไหว้พระจันทร์ปี2013จำหนวนเวียนมาถึงท่านฉีจินเพียงได้ลงเคลื่อนไหวเยี่ยมยามแขวงแล้วนิงเพิ่นเน้นนักเป็นพิเศษให้กำจัดปัดเป่าปรากฏการหย่อท่อต่างๆเซนการสวยโอกาสในยามบุญเพื่อส่งของขวัญราคาแพงด้วยเงินของรัฐและอื่นๆหันไปสลองบุญท่ามกลางบรรยากาศโปร่งใสและสุจริตหลังจากนั้นบอดเท่าใดมือคณะกรรมการกวดการวินัยศูนย์กลางพักและหน่วยงานนำพาการเคลื่อนไหวศึกษาอบรมแนวทางมหาชนของศูนย์กลางพกมณีเจียนได้ออกแจ้งการโดยกำหนดอย่างจะแจ้งว่าห้ามบ่ให้ส่งขนมไหว้พระจันทร์และของขวัญในยามบุญด้วยเงินของรัฐอย่างเด็ดขาดภายหลังบุญไหว้พระจันทร์ในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมหอมชีวิตพรรคแบบประชาธิปไตยของคณะประจำพรรคแขวงเหอหนานท่านฉีจินเพียงได้ยกให้เห็นว่า
1: คณะกรรมการกวดกาวินัยศูนย์กลางพรรคได้สุ่มใส่แก้ไขปัญหาขนมไหว้พระจันทร์ในระยะบุญไหว้พระจันทร์เทื่อนี้เบิ่งคือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ความจริงแล้วแม่นเพื่อแก้ไขปัญหาการสอลาดบางหลวงที่แฝงซ่อนอยู่เบื้องหลัง
0: ท่านฉีจินเพียงยังได้เน้นนักว่า
1: หลังจากแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท่อในระยะบุญไหว้พระจันทร์แล้วให้แก้ไขปัญหาในระยะวันศาสตร์ปีใหม่สากลบุญกุดจีนบุญเซงเม้งบุญตวนอูและปฏิบัติแบบนี้ต่อไปเพื่อให้กลายเป็นประเพณีและแบบแผนอันดีงามอย่างหนึ่ง
0: ท่านผู้ฟังปัจจุบันยุคสมัยที่ขนมไหว้พระจันทร์มีราคาแพงผิดปกติได้ผ่านพ้นไปแล้วสังคมทั่วประเทศจีนเต็มไปด้วยบรรยากาศที่โปร่งใสและสุจริตท่ามกลางแบบแผนของพรรคแบบแผนการปกครองของรัฐและแบบแผนสังคมที่สุจริตคนทั้งหลายได้ชิมรสชาติอันแซ่บซ้อยแบบดั้งเดิมที่แท้จริงของขนมไหว้พระจันทร์และมีความสุขกับความอบอุ่นจากการเต้าหู้ความสามัคคีภายในครอบครัวท่านผู้ฟังจากเรื่องเล่าต่างๆเกี่ยวกับขนมไหว้พระจันทร์ที่นำเสนอผ่านมานั้นพวกเขาสามารถรับรู้ถึงจิตใจอันโดดเดิมของท่านฉีจินเพียงที่ให้ความสำคัญต่อน้ำใจหักแพงอันลึกซึ้งที่มีต่อเพื่อนมนุษย์ยิ่งเข้าใจถึงความรับผิดชอบต่ออุดมการณ์อันสูงส่งแห่งการปกครองอย่างปลอดใสขาวสะอาดนี่คือน้ำใจหักครอบครัวหักประเทศชาติก็คือหักบ้านเกิดเมืองนอนและจิตใจบริสุทธิ์ต่อประชาชนของสาวกอมมณีจีนนายกใหม่ท่านผู้ฟังที่หักแพงเรื่องเล่าของท่านฉีจิ้นเพียงเกี่ยวกับบนไหวพระจันทร์ดอกมณีขอนำเสนอให้ท่านหับฟังเพียงเท่านี้สักก่อนบัดนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศผ่อนคลายอารมณ์ด้วยการฟังเพลงมอนๆที่เข้ากับบรรยากาศของบนไหวพระจันทร์บนประเพณีที่สำคัญของจีนได้หมุนเวียนมาถึงอีกว่าละนึงเพลงทำอิดจะให้ฟังเพลงจีนที่มีชื่อว่าต้านเยื่อนเหรินช้างเจียวไปเป็นเล่าว่าขอให้อายุยืนยาวมันจากนั้นจะต่อด้วยเพลงจีนภาษากวางตุ้งที่มีชื่อภาษาจีนว่าฉายหยุนจุ้ยเย่ไปเป็นลาวาม้อนเมฆาตามหาดวงจันทร์ท่ามกลางเสียงเพลงที่อ่อนซ้อนซาบซึ้งแบบนี้ดวงมณีขออวยพรให้ท่านผู้ฟังทุกท่านจงมีความสุขความปลอดภัยมีสุขภาพแข็งแรงและสมหวังดังใจปรารถนาทุกประการ

0: มอนซืนกับเสียงเพลงพันไปแล้วขอต้อนรับทานกับคืนสู่บรรยากาศของรายการสีแสงแห่งยุคทางวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีน CMG FM 93 MHz ท่านผู้ฟังระยะต่อไปของรายการจะมอบให้อนุพรดำเนินรายการสู่ท่านฟังต่อ
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพอุตสาหกรรมล่ำยุคพัวพันถึงแผ่นวอมแห่งการพัฒนาและหย่านเหงาเมื่อก้าวเข้าสู่ยุคใหม่เป็นต้นมาท่านสีจิ้งผิงเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการส่วนกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนประธานประเทศจีนได้พิจารณาจากระดับสูงด้านยุทธศาสตร์แห่งการสุขยุ่งสั่งสาประเทศให้แข็งแกร่งและภารกิจยิ่งใหญ่ที่ฟื้นฟูความเจริญหุ่งเหืองของภาษาศาสตร์จีนกำเนิดทางอย่างรวมแห่งการปฏิบัติวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงใหม่ด้านอุตสาหกรรมครอบใหม่อย่างลึกซึ้งโดยเน้นนักว่าถือนวัตกรรมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเป็นทิศนำถือเอาเศรษฐกิจหู้ประถมเป็นพื้นฐานยึดมั่นสุขยู่การหันเปลี่ยนและยกระดับอุตสาหกรรมตั้งเดิมอย่างหอบด้านตั้งหน้าพัฒนาอุตสาหกรรมที่พัฒนาใหม่ควบคู่ไปกับการวางแผนล่วงหน้าเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมล้ำยุคแรงการสร้างระบบอุตสาหกรรมทันสมัยสี่น้ำอุตสาหกรรมของจีนแรงบาดก้าวไปสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพสูงในรายการภาคนี้ผู้ดำเนินรายการอนุพรจะเน้นย้ำเกี่ยวกับเรื่องที่ท่านสีจิ้งผิงสี่น้ำสุขอยู่การพัฒนาอุตสาหกรรมล่ำยุคสู่ท่านฟังในโลกปัจจุบันนี้นวัตกรรมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีได้พัฒนาอย่างว่องไวแบบก้าวกระโดดการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีก็นับมือนับดุเดือดขึ้นจีนจะเห็นแนวใดจึงสามารถกำเนิดโอกาสพัฒนาได้ท่านสีจิ้งผิงสี่ให้เห็นว่าการบ่มเพาะและพัฒนาอุตสาหกรรมล่ำยุคแม้มีความหมายสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการยากแยงเอาจุดสูงที่มีท่าแห่งด้านยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมกำเนิดทาบุกในการพัฒนาพัฒนากำลังการผลิตในคุณภาพใหม่สร้างระบบอุตสาหกรรมทันสมัยยกสูงคุณภาพชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนสุขอยู่การพัฒนาหอบด้านของมนุษย์ก็คือความก้าวหน้าหอบด้านของสังคมปี2026เป็นปีทำอิฐแห่งการปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่15ของจีนในโอกาสสำคัญต่างๆนับแต่การเก็บกำข้อมูลยังถึงเป้าหมายในการเคลื่อนไหวย่ำยามอยู่ท้องถิ่นต่างๆฮอดการวางแผนตามหลักวิทยาศาสตร์ในเวลาของห่วมการปรึกษาหรือกับคณะผู้แทนต่างๆในของประชุมสภาประชาชนแห่งชาติจีนและของประชุมสภาปรึกษาการเมืองประชาชนแห่งชาติจีนหรือของประชุมสองสภาท่านสีจิ้งผิงได้ส่งสัญญาณอันพ้นเด่น

กี่ยวกับการหยัดแยงเอาฐานะระดับสูงของยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเป็นเจ้าการด้านยุทธศาสตร์ที่ฝังแผนเป็นระบบตกลงแผนวาดแล้วจึงลงมือตัวจริงวางแผนวาดให้ดีไว้ล่วงหน้าเป็นเจ้าการดำเนินบ้านพัฒนาให้ดีการบ่มเพาะอุตสาหกรรมล่ำยุคในหลายปีก่อนกำลังแตกดอกออกผลอย่างอุดมสมบูรณ์ปัจจุบันจีนได้สุกยู่การพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานใหม่กำลังติดตั้งไฟฟ้าแสงดาวเว้นได้เลื่อนไก่ไฟฟ้าถ่านหินเป็นขั้งทำอีทในประวัติศาสตร์ปริมาณการผลิตและจำหน่ายรถพลังงานใหม่ของจีนของอันดับหนึ่งของโลกเป็นเวลา11ปีเรียนติดแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ขนาดใหญ่หุ่นยนต์มนุษย์และผลงานแนวหน้าอื่นๆได้ปรากฏขึ้นอย่างบ่หยุดยั้งมีหลายคงเขตได้บรรลุการทันกับระดับแถวหน้าของโลกจนฮอดน้ำหนาในโลกระบบอุตสาหกรรมทันสมัยแม้พื้นฐานเทคนิคด้านวัตถุของประเทศทันสมัยพัวพันถึงกำลังสั่งรวมแห่งศาสตร์ทั้งพัวพันถึงเศรษฐกิจแห่งศาสตร์และชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนเมื่อเข้าสู่ระยะการพัฒนาอันใหม่เห็นแนวใดจึงสามารถสร้างระบบอุตสาหกรรมทันสมัยที่เป็นเจ้าตนเองสามารถควบคุมได้ปลอดภัยน่าไว้วางใจและมีกำลังแข่งขันที่เข้มแข็งเดือนพฤศจิกปี2024ในเวลาที่เคลื่อนไหวเฮ็ดเปียอยู่แขวงฮูเป่ยท่านสีจิ้งผิงได้ฝากความหวังเป็นยังยิ่งว่ายึดมั่นการหันเปลี่ยนและยกระดับอุตสาหกรรมตั้งเดิมปำรุงสร้างอุตสาหกรรมที่พัฒนาใหม่และอุตสาหกรรมล่ำยุคให้เติบใหญ่ขยายตัวไปเคียงคู่กันเดือนมังกรปี2026ท่านสีจิ้งผิงเป็นประธานการหำเหียนรวมมูขั้งที่24ของกรมการเมืองส่วนกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนโดยซี่ไห่เห็นตื่นมาอีกว่าเมื่ออุตสาหกรรมตั้งเดิมมีพื้นฐานที่แข็งแกร่งอุตสาหกรรมล่ำยุคและอุตสาหกรรมที่พัฒนาใหม่ก็จะมีแห่งขับเคลื่อนตามหลังวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ที่โดดเด่นได้นำพาท้องถิ่นต่างๆของจีนวางแผ่นบาดและส่งพร้อมพยายามอย่างปลดละเหตุให้พื้นฐานแห่งการสร้างประเทศไทยแข็งแกร่งมีความหนักแน่นยิ่งขึ้นเทื่อละเก้าอุตสาหกรรมได้หับการสุกยู่หันเป็นแบบระดับสูงแบบอัศริยะและแบบสีเขียวอุตสาหกรรมดั้งเดิมซึ่งล้มทั้งเลกาการผลิตกำปันและอื่นๆหนักมือหนักมีพลังสีวิตใหม่เล็งใส่จุดสูงที่มีท่าแห่งด้านยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมล่ำยุคผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าพลังงานแสงดาวเว้นแบตเตอรี่ลิเธียมรถพลังงานใหม่สืบต่ออยู่ระดับแถวหน้าในทั่วโลกปัญญาประดิษฐ์หุ่นยนต์การแพทย์และยาชีวภาพพัฒนาอย่างโฟดฟื้นเนื่องจากการวางแผนเป็นเอกภาพกันและน้ำใส้หลายมาตรฐานอย่างประสานสมทบกันเฮไทแห่งขับเคลื่อนแรงปรากฏตัวไว้ขึ้นภายใต้การซอยสูญอยู่หนุนกันระวางอุตสาหกรรมแบบร่างเดิมและแบบใหม่ใน6เดือนต้นปี2026แห่งขับเคลื่อนในที่ถือเอาอุตสาหกรรมการผลิตระดับสูงเศรษฐกิจดิจิตอลและการบริการทันสมัยเป็นตัวแทนมีอัตราประกอบส่วนสูงกว่า40ส่วนห้อยต่อการเติบโตด้านเศรษฐกิจจริงได้กลายเป็นหนึ่งในบรรดาประเทศที่กำลังปฏิสั่งใหม่เพิ่มขึ้นไว้ที่สุดเมื่อยืนอยู่จุดเริ่มต้นใหม่ท่านสีจิ้งผิงได้ให้คำสี่น้ำด้วยวิสัยทัศน์เปิงกว้างมองไกลมาต้องเพิ่มทวีการประสานสมทบของอุตสาหกรรมต่างๆสุกนิ่วให้อุตสาหกรรมล่ำยุคกับอุตสาหกรรมที่พัฒนาใหม่และอุตสาหกรรมดั้งเดิมซอยสูญยุทธนาอุตสาหกรรมแม่นเอกภพเดียวที่รวมถึงหลายระดับการซอยสูญอยู่หนุนกันของอุตสาหกรรมต่างๆต้องยึดมั่นเสริมขยายท่าแห้งของท้องถิ่นต่างๆอยู่ในควันหลวงปักกิ่งท่านสีจิ้งผิงได้ส่งเสริมให้สั่งแรงกำเนิดนวัตกรรมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีระดับโลกอยู่ในควันเสียงไห้ท่านได้ฝากความหวังว่าพยายามสู่ศูนย์เข้าไปสู่ระดับแถวหน้าในด้านต่างๆแห่งการพัฒนาและคุ้มของปัญญาประดิษฐ์อยู่แขวงกวางตุ้งท่านเหี่ยงห้องให้สร้างระบบอุตสาหกรรมทันสมัยที่มีกำลังแข่งขันในสากลความคาดหวังและคำเหี่ยงห้องต่างๆของท่านสีจิ้งผิงได้ขับเคลื่อนให้ท้องถิ่นต่างๆของจีนลงมือปฏิบัติตัวจริงแห่งต่างๆได้สูงพร้อมพยายามอย่างสุดความสามารถเสริมขยายท่าแห้งของตนแบบซวยซูยู่หนว

กันการพัฒนาของเขตแขวงต่างๆก็มีแห่งขับเคลื่อนอย่างแข็งแรงการหันเปลี่ยนของอุตสาหกรรมแม่นขบวนการที่จะดำเนินไปเป็นระยะยาวถ้าอยากเห็นให้อุตสาหกรรมต่างๆพัฒนาแบบสวยสูงอยู่เหมือนกันก็ต้องสุกอยู่ให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยความพยายามอย่างบ่ลดละเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ที่เป็นภารกิจนุ่มน้อยท่านสีจิ้งผิงได้เอาใจใส่ติดตามมาโดยตลอดและได้วางแผนวาดอย่างละเอียดโดยสุ่มใส่การค้นคว้าการพัฒนาแขนงการท่านสีจิ้งผิงสี่แจงว่าท้องถิ่นที่มีเงื่อนไขสามารถค้นคว้าพัฒนาปัญญาประดิษฐ์จะต้องคอยดำเนินไปเทื่อละเก้าโดยสุ่มใส่การติดตามคุ้มครองและการบริหารท่านเก่าแน่นักมาให้ให้ปัญญาประดิษฐ์พัฒนาไปทั้งไม้ทั้งนักแน่นโดยหันหน้าสู่การประดิษฐ์สั่งเทคโนโลยีท่านเสนอออกว่าต้องได้รับการบุกทะลุในด้านทฤษฎีพื้นฐานวิธีการและเครื่องมือจึงแสวงหาการพัฒนาอย่างติดแท้ตัวจริงการพัฒนาของอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์ได้พัฒนาหนักมือหนักแข็งแข็งขึ้นปี2025อุตสาหกรรมแก่นกลางของปัญญาประดิษฐ์มีมูลค่าหลายกว่า 1,200 ตื้อหยวนผลิตภัณฑ์อัศริยะของจีนได้กลายเป็นสัญลักษณ์พื้นเด่นอีกอย่างหนึ่งของความทันสมัยแบบจีนเนื่องจากการวางแผนตามหลักวิทยาศาสตร์กำหนดแผนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและเหตุแท้ทำจริงอุตสาหกรรมล่ำยุคกับอุตสาหกรรมตั้งเดิมและอุตสาหกรรมที่พัฒนาใหม่ได้พัฒนาแบบสวยสูงอยู่หนุนกันจีนจะเสริมสร้างแห่งขับเคลื่อนใหม่และท่าแห่งใหม่ในการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างประโยชน์ยั่งท่านผู้ฟังที่ฟังผ่านไปนั้นแม่นกันแนะนำเกี่ยวกับทัศนะสำคัญของท่านสีจิ้งผิงในการสี่น้ำสุกอยู่การพัฒนาอุตสาหกรรมล่ำยุคของจีนบัดนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากรายการก่อนและจนกลับมาหับฟังเนื้อในของรายการในระยะต่อไป

ท่านอยากพูดอย่างแดเกี่ยวกับท่านสีจิ้นผิงประธานประเทศจีนซีเวตตอนเยาว์วัยตอนวัยหนุ่มตอนเป็นผู้นำเวลาเหตุเวียกเวลาวางทุกเรื่องเล่าเกี่ยวกับท่านประธานสีจิ้นผิงพวกเขานำมาเล่าสู่ท่านฟังในรายการสีแสงแห่งยุค

ที่ท่านพร้อมฟังอยู่นี่แม่นรายการสีแสงแห่งยุคทางวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีน CMG FM 93 MHz ท่านผู้ฟังเวลาของรายการสีแสงแห่งยุคในมื้อนี้ดำเนินมาฮอดระยะท้ายแล้วต่อไปดองมื้อนี้จะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับท่านสีจิ้นเผียงกล่าวยกย่องตำรวจประชาชนเป็นเทพเจ้าผู้ปกป้องประชาชนสู่ท่านฟังท่านผู้ฟังเมื่อมมมานี่ท่านสีจิ้นเผียงเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการศูนย์กลางพกมนิจีนประธานประเทศจีนได้ตอบจดหมายของสมาชิกกองตำรวจจางโจว110โดยท่านได้กล่าวยกย่องสมเสยเขาเจ้าที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความภาคเพียรและมานะอดทนในด้านต่างๆเช่นการทุ่มเทเฮ็ดเวียกตำรวจอยู่หักฐานขับใส่ประชาชนปกป้องความสงบทางสังคมเป็นต้นเนื้อในจดหมายบางตอนได้เขียนว่า

0: จางโจว110เป็นสัญลักษณ์ของระบบกำลังป้องกันความสงบจีนซึ่งได้สร้างความประทับใจอันลึกซึ้งให้แก่ข้าพเจ้าอยู่เบื้องหลังของจดหมายฉบับดังกล่าวแม่นเรื่องราวเกี่ยวกับท่านสีจิ้นผิงกับจางโจว110จางโจว110สื่อปัจจุบันแม่นกองตำรวจ110ของแผนกป้องกันความสงบนครจางโจวแขวงฝูเจียนจีนในเบื้องต้นตัวเลข110แม่นเบอร์โทรใช้สำหรับแจ้งตำรวจอย่างเดียวเท่านั้นซุ้มปี1980ภาคส่วนป้องกันความสงบของตัวเมืองใหญ่และระดับปานกลางทั่วประเทศจีนได้พากันค้นคว้าการสั่งตั้งศูนย์บริการแจ้งตำรวจ110เดือนธันวาปี1990นครจางโจวแขวงฝูเจียนได้เติมคำว่าบริการบนพื้นฐานศูนย์แจ้งตำรวจ110เพื่อกำหนดอย่างจะแจ้งว่าหากประชาชนพบความยุ่งยากต้องการความช่วยเหลือจากตำรวจแม้นสามารถโทรเบอร์110ได้โดยตรงซึ่งมาตรการนี้ได้เป็นการเปิดประวัติศาสตร์ข้างทำอิฐแห่งการถือสำคัญเวียกงานป้องกันความสงบและการหับใส่ประชาชนไปพร้อมกันตั้งแต่นั้นมานับแต่การปราบปรามอาชญากรรมการป้องกันความสงบทางสังคมตลอดการป้องกันความสงบทางสังคมตลอดฮอดการนำทรงผู้เฒ่าที่หลงทางกับเมื้อเฮือนไกลเกียขอคัดแย่งระวังประชาชนบ่อนใดที่ประชาชนมีความอันตรายบ่อนนั้นต้องมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจางโจว110วันที่18กันยา1996ท่านสีจิ้นผิงห้องเลขาพรรคแขวงฝูเจียนในเวลานั้นเมื่อได้รับรู้เรื่องราวที่น่าประทับใจเกี่ยวกับจางโจว110รับใส่ประชาชนแล้วเพิ่นได้เขียนความรู้สึกประทับใจไว้คือเทพเจ้าผู้ปกป้องประชาชนหลังจากนั้น1เดือนเพิ่นได้เดินทางไปถึงป้อมตำรวจและค่ายตำรวจของนครจางโจวเพื่อสำรวจซอกหูสภาพการปฏิบัติหน้าที่บริการแจ้งตำรวจ110และการก่อสร้างถนนแถวตำรวจเพิ่นสิให้เห็นว่า
1: เวียกงานของศูนย์บริการแจ้งตำรวจ110แม่นติดพันกับพื้นฐานของเวียกงานมหาชนเป็นช่องทางสำคัญสำหรับคณะพรรคและองค์การปกครองในการติดต่อพัวพันกับประชาชนสายพัวพันแบบกายอินทรีย์ระวังองค์การป้องกันความสงบกับประชาชนอย่างใกล้ชิด
0: ภายใต้การรีเริ่มสุกยู่ของท่านสีจิ้นผิงระบบกำลังป้องกันความสงบทั่วแขวงฝูเจียนได้ดำเนินการเคลื่อนไหวเฮียนเอาแบบอย่างของจางโจว110พร้อมทั้งได้สุกยู่ให้เผยแพร่บทเฮียนดังกล่าวไปถึงทั่วประเทศจีนตลอดระยะ30กว่าปีมานี้จางโจว110ได้จัดการการแจ้งตำรวจเพื่อขอความช่วยเหลือประเภทต่างๆไกลเกียขอคัดแย้งระวังประชาชนหลายกว่า 700,000 รายการในนั้น90ส่วนห้อยแม้นสามารถแก้ไขได้กับทีเลยจนประชาชนท่องเทียนได้พากันเล่าขานกันว่าพี่น้องอยู่ไกลบ่ทอเพื่อนบ้านอยู่ไกล

0: งบตอนล้มเคลื่อนไหวเยี่ยมยามท้องถิ่นเพิ่นได้ไปถึงค่ายตำรวจหลายเทื่อเพื่อแสดงความเอาใจใส่และความห่วงใยถึงการเฮ็ดเวียกและชีวิตการเป็นอยู่ของตำรวจประชาชนเพิ่นเน้นนักว่าก
1: าหมายตำรวจสี่คำแม่นซุบรอด้วยเลือดที่ฟดเดือดตำรวจประชาชนเป็นผู้ปกป้องประชาชน
0: เดือนกันยาปี2024ในเวลาเคลื่อนไหวเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่แขวงก้านสู่ท่านสีจิ้นเพียงได้ไปเยี่ยมยามสถานีตำรวจเหลียวจ้าปู่แผนกป้องกันความสงบนครหลานโจวสาขาอันหนิงเพื่อเก็บกำซอกหูพฤติกรรมตัวจริงและผลงานการปฏิบัตินโยบายเกี่ยวกับการจัดสรรกำลังตำรวจลงปฏิบัติหน้าที่โยขันหักฐานเพิ่นได้โอ้ล้มสนทนาอย่างสนิทสนมกับพนักงานเขตสุ้มสนและเจ้าหน้าที่ตำรวจขันหักฐานเพื่อสอบถามเกี่ยวกับเขาเจ้าเฮียนจบจากมหาวิทยาลัยแห่งใดสภาพเงินเดือนเป็นแนวใดล้มเหลืองหน้าเวียกวีซ่าเฉพาะและสภาพการฝึกอบรมวีซ่าสีบของเขาเจ้าพร้อมทั้งได้ให้คำซี่น้ำว่า
1: ต้องมีความห่วงใยถึงประชาชนเป็นสำคัญหับหู้เข้าใจอย่างแท้จริงถึงเกียรติสง่าและหน้าที่ของเวียกงานนี้
0: ตำรวจประชาชนมาจากประชาชนทุกสิ่งอย่างอิงใส่ประชาชนเฮ็ดทุกสิ่งอย่างก็เพื่อประชาชนหลายปีผ่านมานี่ในเวลาท่านสีจิ้นเพียงวางแผนการสำคัญเกี่ยวกับเวียกงานป้องกันความสงบคำว่าประชาชนเป็นคำศัพท์สำคัญที่ได้สอดห้อยเข้าในหันอย่างเสมอต้นเสมอปลายเช่นห่วงใยถึงประชาชนฝังหักหลักอยู่ท่ามกลางประชาชนรับใช้ประชาชนเป็นม้วนเสื้ออันดีงามขององค์การป้องกันความสงบเฮ็ดให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าได้รับผลประโยชน์หลายกว่าเก่าโดยคงกว่าเก่าและเป็นผู้ประทับกว่าเก่ามุ่งมั่นเฮ็ดเวียกอย่างสุดใจเพื่อเฮ็ดให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าได้รับผลประโยชน์มีความสุขและความปลอดภัยเพิ่มขึ้นท่านผู้ฟังในตอนที่ท่านสีจิ้นเพียงเฮ็ดเวียกโยแขวงฝูเจียนเพิ่นได้ลงเคลื่อนไหวเยี่ยมยามกองตำรวจจางโจว110 3ครั้งและ4นำสุขโยการสร้างสาพัฒนาจางโจว110เมื่อบ่ดลมานี่สมาชิกทุกถวนนาของกองตำรวจจางโจว110ได้เขียนจดหมายถึงท่านสีจิ้นเพียงเพื่อรายงานสภาพการเกี่ยวกับการจดจำคำ4นำและรับใช้ประชาชนพร้อมทั้งแสดงความหมายมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบสูงและมุ่งมั่นสร้างผลงานตัวจริงอยู่บนขบวนการใหม่หลังจากนั้นพอดลท่านสีจิ้นเพียงได้ตอบจดหมายกองตำรวจดังกล่าวโดยไว้เมื่อควรขึ้นหลังถึงสภาพตอนที่ท่านสีจิ้นเพียงลงติดตามเวียกงานบริการแจ้งตำรวจ110และการก่อสร้างทันแถวตำรวจโยนครจางโจวในปี1996ท่านชิวหยงจงเจ้าหน้าที่ตำรวจขั้นสูงสั้นซีของศูนย์บัญชาการข่าวลับแผนกป้องกันความสงบนครจางโจวรู้สึกประทับใจหลายท่านให้ฮู้ว่า
1: ข้าพเจ้าได้เป็นสักขีพยานให้แก่การเติบใหญ่ขยายตัวของจางโจว110จากการออกเคลื่อนไหวปฏิบัติหน้าที่อันหิบด่วนด้วยการตะลูดลำไม้ไผ่ลงจากตึกใส่แผนที่ที่เต็มด้วยมือตลอดฮอดซุมื้อนี้ปฏิบัติการลาดตระเวนในฮูบเบลนี้ปฏิบัติการลาดตระเวนในฮูบเบลนี้ปฏิบัติการลาดตระเวนในฮูบแบบผสมผสานภาคพื้นดินและทางอากาศโดยใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีทันสมัยที่เสริมสร้างความสามารถสู่ฮบตัวจริงการเฮ็ดทุกสิ่งทุกอย่างแม่นเพื่อความเพิงพอใจของประชาชนคือความเชื่อมั่นที่บ่เปลี่ยนแปลงอย่างเสมอต้นเสมอปลายของกองกำลังพวกเขา
0: ท่านผู้ฟังในโอกาสจางโจว110เทื่อนี้ท่านสีจิ้นจางโจว110เทื่อนี้ท่านสีจิ้นของประชาชนป้องกันความสงบของชาติตำรวจประชาชนได้แบกหาบหน้าที่อันนักนวงเพิ่นยังได้ฝากความหวังไว้กับนายและพลทหารตำรวจทุกคนจงยึดมั่นอุดมการแต่หัวทีเพื่อประชาชนเสริมขยายม้วนเสื้ออันดีงามมุ่งมั่นแบกหาบความรับผิดชอบและอุทิศตนช่วยแก้ไขปัญหายุ่งยากและความเดือดร้อนให้ประชาชนอย่างสมจิตสมใจเอาใจใส่ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องความสงบสุขของประชาชนจงเป็นผู้ปกป้องที่จงหักพักดีของพรรคและประชาชน

ท่านผู้ฟังที่หักแพงที่ท่านหักฟังผ่านไปนั่นเป็นทัศนะสำคัญของท่านสีจิ้นเผียงเกี่ยวกับเวียกงานตำรวจประชาชนสำหรับเนื้อในของรายการสีแสงแห่งยุคในมื้อนี้พวกเขาได้นำเสนอสู่ท่านฟังไปหมดแล้วขอขอบใจเพื่อนมิตรรายการทุกท่านที่ให้เกียรติตามหักฟังด้วยดีเสมอมามาฮอดนี้เวลาของรายการสีแสงแห่งยุคในมื้อนี้ใกล้จะสิ้นสุดลงแล้วก่อนจากกันจะปิดท้ายรายการให้ท่านได้หักฟังเพลงจีนที่มีชื่อว่าที่หัวสู่ชัวไปเป็นเล่าว่าบอกเล่าต่างคอยเพลงสุดท้ายเป็นเพลงจีนที่มีชื่อว่าเหล่าเช่าไทยเป็นเพลงจีนที่มีชื่อว่าเหล่าเช่าเนียนไปเป็นเล่าว่าเถ่าองอาจไปพร้อมๆกับเสียงเพลงโพดำเนินรายการต้องลาท่านไปก่อนขอความสุขโชคดีจงเกิดแก่มีรายการทุกท่านมื้อนี้ลาก่อนสบายดี

0: ขณะนี้เวลา9โมงท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: พื้นแผ่นดินอันกว้างใหญ่ไพศาลประวัติศาสตร์อันยาวนานหลายยุคหลายสมัยอริยธรรมวัฒนธรรมที่หลากหลายของจีนทั้งหมดนี้ท่านจะได้ฮู้ในรายการแดนมังกร

พระเฉียนจ้างเดินทางสู่ตะเวนตุนิทานเรื่องไซอิ๋วแมนเล่านิทานที่พักทางซ้ำจังไปอัญเชิญพระไตรปิฎกอยู่สมภูทวีปในนิทานพักทางซ้ำจังนำพาลูกศิษย์3คนคือซุนงอคงตือป่วยกายและซัวเจิงผ่านพาความยุ่งยาก81เทียในที่สุดไปฮอดสมภูทวีปและได้รับพระไตรปิฎกทั้งแมนวานี่เพียงแต่แมนนิทานเท่านั้นแต่ในประวัติศาสตร์แมนมีพระที่ไปขอพระไตรปิฎกอยู่สมภูทวีปแท้ๆนั่นก็คือพระเฉียนจ้างในเวลายังน้อยเฉียนจ้างก็บวชเป็นพระเพิ่นตั้งใจค้นคว้าพุทธวิทยาผู้คัมภีร์ศาสนาพุทธไลเพิ่นเห็นว่าคัมภีร์ที่แปลออกเป็นภาษาจีนนั้นมีความผิดพลาดหลายบอนฉะนั้นเพิ่นตัดสินใจไปซินดูคืออินดูในปัจจุบันที่เป็นแหล่งกำเนิดของศาสนาพุทธเพื่อขอพระไตรปิฎกในปี627พระเฉียนจ้างออกเดินทางจากเมืองฉางอานไปที่ตะเวนตุกเพิ่นได้ผ่านพาทะเลทราย

และความยุ่งยากลวงลายย่างได้1ปีในที่สุดจึงไปฮอดซินดูอยู่ซินดูพระเชียนจ้างได้ไปไหว้6บอนศักดิ์สิทธิ์ทั้งศาสนาพุทธและเฮียนอยู่ซินดูเป็นเวลา15ปีแห่งศรัทธาของเพิ่นเฮ็ดให้ชาวซินดูหลวงหลายรู้สึกประทับใจหลายเจ้าชีวิตบางองค์ยังสั่งขนกายคัมภีร์ให้เพิ่นเพิ่นยังได้เฮียนภาษาซินดูเข้าร่วมการค้นคว้าพุทธวิทยาอยู่แห่งนั้นและกล่าวปาฐกถาความรู้ของพระเฉียนจ้างได้รับความเคารพจากประชาชนซินดูหลายในเวลาอายุ42ปีพระเฉียนจ้างได้เอาคัมภีร์657ฉบับกับขึ้นฮอดชางอานได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นหลังจากกลับคืนประเทศแล้วเพิ่นก็เริ่มลงมือแปลคัมภีร์โลดรวมทั้งหมดแล้วเพิ่นได้แปลคัมภีร์74ฉบับประมาณ 1,335 หัวเพิ่นยังได้อบรมลูกศิษย์ที่เก่งกล้าอย่างหลวงหลายในฐานะที่เป็นพระอาจารย์ผู้อาวุโสนายภาษาผู้ยิ่งใหญ่ทูตแห่งมิตรภาพระหว่างประชาชนจีนกับอินเดียพระเฉียนจ้างได้ประกอบส่วนอันมหาศาลเพื่อการพัฒนาวัฒนธรรมจีนเพื่อการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างจีนกับต่างประเทศโดยเฉพาะแมนจีนกับอินเดียบันทึกเคตาเวนตุของราชวงศ์ทางภายหลังพระเฉียนจ้างกลับคืนประเทศแล้วยังได้เขียนปื้มหัวหนึ่งที่ว่าบันทึกเคตาเวนตุของราชวงศ์ทางรวมทั้งหมดมี12หัวในปื้มได้บันทึกสภาพพิธของประเพณีเครื่องป้าของดงดินฟ้าอากาศภูมิศาสตร์ประวัติซ้อยกว่าประเทศและเขตแคว้นที่เคยผ่านในนั้นส่วนใหญ่แมนสิ่งที่ได้ผู้ได้เห็นในระยะเดินทางไปตะเวนตุกแมนข้อมูลสำคัญในการค้นคว้าภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ของอาซีกลางและอาซีใต้บูคาในปัจจุบันปื้มหัวนี้ถูกแปลเป็นหลายภาษาต่างประเทศกลายเป็นปื้มที่มี

ทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกนี้บ่ว่าจะเป็นปัญหาการเมืองเศรษฐกิจภัยธรรมชาติกีฬาศิลปะวรรณคดีวัฒนธรรมและอื่นๆพวกเขานำมาไว้ที่นี่ CMG ภูมิใจที่ได้รับใช้ทาน

หมีแพนด้าหมีแพนด้าแมนซัตที่มีหน่อยและล่ำคาของโลกแมนซัตที่เก่าแก่ถึกนักสัตวศาสตร์เอิ้นว่าซากหินที่มีชีวิตดำรงชีวิตอยู่ภาคเหนือของแขวงเซ่สวดภาคใต้ของแขวงฉะชีและการซูของจีนแมนสัตว์อนุรักษ์ประเภทหนึ่งแห่งชาติมีแพนด้ายามิซือว่ามีแมวลำโตอ้วนๆคือหมีแต่จะน้อยกว่ามีหางสั้นหูขอบตาแขนขาและบ่าเป็นสีดำเหลือนั้นเป็นสีขาวมดมีนิสัยบ่ห้ายกิริยาท่าทางเซ่อซ่าน่าฮักที่สุดมีแพนด้ามีขนหนาทั้งเหลี่ยมใสทนหนาวเก่งมักกินใบไม้ไผ่และหน่อไม้จีนเคยมอบหมีแพนด้าให้ประเทศเพื่อนมิตรฉะนั้นมันจึงกลายเป็นทูตแห่งสันติภาพและมิตรภาพเดี๋ยวนี้แห่งสันติภาพและมิตรภาพเดี๋ยวนี้กองทุนสัตว์ป่าโลกได้ใส่รูปหมีแพนด้าเป็นกาหมายขององค์การตนเอง

ความเหงาเข้าสู่จิตใจพวกเขาสวยทานได้เมื่อทานปั๊บขึ้นวิทยุมาที่นี่ CMG FM 93 MHz

ซีนิทานพื้นเมืองใหญ่ของจีนแม้นหมายถึงซีนิทานพื้นเมืองที่เล่ากันกว้างขวางที่สุดและมีอิทธิพลสูงที่สุดด้วยรูปการเล่าปากต่อปากและตัวหนังสือบวกกับนิทานพื้นเมืองอื่นๆประกอบเป็นภาคส่วนสำคัญของวรรณคดีพื้นเมืองของจีนซีนิทานนี้แม้นเรื่องความหักมดนี่ก็ได้ส่องแสงให้เห็นอารมณ์จิตที่แท้จริงของคนในอีกมุมหนึ่งเหลียงซานโปและจู้อิงไถหรือเหลียงและจู้คูหักแมงกระเบื้อในสมัยก่อนมีนางสาวที่สลาดและสวยงามผู้หนึ่งชื่อว่าจู้อิงไถในสมัยบู่ฮั่นผู้สาวจะบ่ให้เข้าห้องเรียนย้อนอยากเรียนหนังสือจู้อิงไถก็ขอให้พ่อแม่เรียนดีนางพร้อมกับสาวไส้แต่งตัวเป็นผู้ชายไปเรียนหนังสืออยู่ห้องเรียนของเมืองหางโจวอยู่ในห้องเรียนจู้อิงถ่ายได้พบนักเรียนเหลียงซานโปลาวเรียนเก่งมีนิสัยซื่อสัตย์สองคนก็แฮกเป็นอ้ายน้องต่างตระกูลและมีความหักแพงกันอย่างลึกซึ้ง

3ปีผ่านไปแล้วฮอดเวลาเฮียนจบจู่อิงไถขอลาครูแล้วกลับคืนบ้านเกิดเวลานี้จู่อิงไถได้ฮักเหลียงซานโปยังเลิกเสียงแล้วทั้งว่าเหลียงซานโปยังบ่ฮู้ความจริงแต่ก็มักจู่อิงไถหลายสองคนบ่ยากแยกจากกันจู่อิงไถปลอมเป็นซื้อให้น้องสาวแล้วบอกให้เหลียงซานโปไปแต่งงานกับน้องสาวของตนภายหลังมาเหลียงซานโปไปเยี่ยมยามครอบครัวจู่อิงไถแต่บ่นึกว่าพ่อของจู่อิงไถได้เอาจู่อิงไถมั่นกับหม่าเหวินฉายลูกชายของเจ้าเมืองที่ร่ำรวยเหลียงซานโปกับจู่อิงไถพบกันอยู่ระเบียงสั้นถึงเห็นว่าบ่มีความหวังที่จะได้แต่งงานกันจึงรู้สึกเสียใจที่สุดหลังจากเหลียงซานโปกลับบ้านแล้วรู้สึกผิดหวังที่สุดบ่ดนก็เสียชีวิตย้อนพยาธิจู่อิงไถขืนความพ่อแม่บ่ได้ถูกบังคับให้แต่งงานกับหม่าเหวินฉายในมื้อแต่งงานจู่อิงไถสั่งให้พวกหามค้านหามไปทางขุมฝังศพของเหลียงซานโปเพื่อไหว้อาลัยทันใดนั้นลมแห้งผัดมาฝ้าก็ห้องขึ้นขุมฝังศพก็แยกออกจู่อิงไถก็โดดลงไปด้วยหอยยิ้มลมกับฝ้าห้องก็เซาลงในทันทีฝ้าก็แจ้งดอกไม้นานาสนิทบานขึ้นเหลียงซานโปกับจู่อิงไถกับกลายเป็นแมงกระเบื้อสองโตและบินตอมดอกไม้อย่างมวนซื่นนิทานของเหลียงซานโปและจู่อิงไถได้บรรยายความกล้าหาญของหญิงสายหนุ่มในสมัยบุหานที่แสวงหาความหักแท้จริงสะท้อนให้เห็นความเครียดสังต่อการแต่งงานแบบบังคับโดยพ่อแม่ผู้ปกครองและความปรารถนาหาชีวิตที่เสรีภาพและมีความสุข

ความเป็นมาของคำพังเพยที่ว่าต้นไม้ต้นหญ้าเป็นทหารมดในบันฮบไฟช่วยกองทหารของแคว้นฉินกอนกับราชวงศ์จีนตะเวนออกเป็นปรปักษ์กันอยู่สองฝั่งแม่น้ำไฟช่วยและเกียมต่อสู้กันเทือสุดท้ายมื้อหนึ่งฟู่เจียนไปขึ้นกำแพงเมืองเฉาหยางเพื่อสำรวจสถานการณ์ของกองทหารราชวงศ์จีนตะเวนออกที่อยู่ฝั่งนั้นเบิ่งไปแล้วเห็นว่าค่ายทหารราชวงศ์จีนตะเวนออกเป็นระเบียบเรียบร้อยเพิ่นเบิ่งไปไกลอีกเห็นต้นไม้ต้นหญ้าอยู่ทั้งผู้อยู่ฝั่งนั้นเหน่งติงอยู่นึกว่าเป็นทหารและบ่ฮู้ว่ามีเท่าใดเพิ่นก็เว้ากับน้องซ้ายที่อยู่เคียงข้างว่านี่แม่นศัตรูที่แข็งแรงเป็นหยังจึงเว้าว่าเขาเจ้าอ่อนแอเว้าแล้วก็มีสีหน้าย่านกลัวและสั่งให้ทหารแคว้นฉินกอนเฝ้าฮักความเป็นมาของคำพังเพยที่ว่าต้นไม้ต้นหญ้าล้วนแต่เป็นทหารเสือไม้ต้นหญ้าล้วนแต่เป็นทหารเสือพอได้ยินเสียงอย่างน้อยหนึ่งก็ตื่นตกใจโลดแบบกระต่ายตื่นตูม

13สุสานของราชวงศ์หมิงอยู่เขตชางผิงศาลเมืองตะเวนตกเสียงเหนือของนครหลวงปักกิ่งมีกลุ่มสุสานของฮงเต้ราชวงศ์หมิงทั้งหมด13แห่งสุสานเหล่านี้สร้างอยู่ในหลงน้อยแห่งหนึ่งทางทิศเหนือตะเวนออกและทิศตะเวนตกมีผู้หลายหน่วยส่วนทิศใต้มีผู้มังกรและผู้เสืออยู่ซ้ายขวาซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดฮวงจุ้ยของฮงเต้ในการเลือกสุสานในสมัยบูฮานเริ่มแต่ปี1409ในสร้างสุสาน13แห่งฉะนั้นจึงเอื้อนว่า13หลิงแปลว่า13สุสานอยู่แห่งนี้ในฝั่งฮ่องเต้13องค์มเหสี23องค์พร้อมด้วยนางสนมเจ้าหญิงเจ้า13สุสานสุสานช้างหลิงที่อยู่จอมผู้กลางของผู้เทียนเซ่าแม่นสง่างามที่สุดส่วนสุสานที่ก่อสร้างละเอียดปราณีที่สุดแมนสุสานติ้งหลิงที่อยู่ภูต้าอยู่ปี1956ในคุดพบ

0: วางใต้ดินของสุสานติ่งหลิงในขุดพบวัตถุโบราณเกือบ 3,000 อันในนั้นมีเครื่องหัตถกรรมสวยงามหลายอยู่ที่ตะเวนออกเสียงใต้ของเขตสุสานแม่นอ่างเก็บน้ำชื่อสันหลิงอยู่ทิศใต้ของอ่างเก็บน้ำมีสวนสนุกจิ๋วหลงปักกิ่งเขตสุสานเหล่านี้เต็มไปด้วยต้นสนต้นแปะที่เขียวอุ้มทุ่งตลอดปียังมีต้นไม้กินมากเป็นแถวๆทิวทัศน์สวยงามที่สุดแมนบอนท่องเที่ยวที่สวยงาม
1: ด้วยแห้งบันดาลใจ CMG จะใกล้ชิดกับทานให้หลายขึ้นกว่าเก่าเปลี่ยนความงมเงาให้เป็นหอยยิ้มและเสียงหัวเป็นขัวทางอากาศระว่างจีนกับลาวนำข่าวๆและสาระมาไว้ใกล้หูทานผ่าน CMG FM 93 MHz วิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz จะออกอากาศรายการต่างๆเป็นภาษาลาวและภาษาอังกฤษตั้งแต่เวลา 5:00 น. 5:24 น. ทุกๆวันเริ่มแต่วันที่1มังกร2024เป็นต้นไปอย่าลืม

วางโจวกวางโจวแม่นเมืองเอกของแขวงกวางตุ้งแม่นเมืองที่มีชื่อเสียงในด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่สำคัญและใจกลางเศรษฐกิจอยู่ภาคใต้ของจีนนครกวางโจวอยู่ใกล้กับทะเลจีนใต้ในฤดูฮ้อนบ่ฮ้อนหลายในฤดูหนาวสัมผัสอบอุ่นและซุ่มในสี่ฤดูกาลล้วนแต่มีดอกไม้บานฉะนั้นจึงได้ชื่อว่าเมืองดอกไม้กวางโจวมันใจกลางคมนาคมที่สำคัญอยู่ภาคใต้ของจีนแห่งนี้มีสนามบินมีท่ากำปั้นทางทะเลและทางน้ำยังมีทางรถไฟที่เน่งไปหาปักกิ่งและเกาล้นของฮ่องกงเองไปหาปักกิ่งและเกาล้นของฮ่องกงเองไปหาปักกิ่งและเกาล้นของฮ่องกงสนามบินไปหยวนของกวางโจวทันสมัยหลายมีเที่ยวบินไปตัวเมืองสำคัญต่างๆของจีนและต่างประเทศกวางโจวแม่นตัวเมืองที่เปิดประตูสู่ภายนอกแม่นแหล่งสำคัญด้านการค้ากับต่างประเทศนับแต่ปี1957เป็นต้นมาได้จัดงานสังสรรค์สินค้าขาออกปีละ2เทื่อกวางโจวมีทิวทัศน์สวยงามบนท่องเที่ยวที่สำคัญมีผู้ป่ายหยวนผู้เย่ชิวบนน้ำอุ่นจงหว่าเป็นต้นกวางโจวยังแม่นสถานที่แลกเปลี่ยนวิทยาศาสตร์เทคนิคและวัฒนธรรมที่สำคัญในเมืองมีมหาวิทยาลัยจงชันมหาวิทยาลัยจีหนานมหาวิทยาลัยสางคูหวาหนานพร้อมด้วยสถาบันค้นคว้าพืชหวาหนานและสถาบันวิทยาศาสตร์สวนสาธารณะเย่ชิวสวนสาธารณะเย่ชิวแม่นสวนสาธารณะตัวมีหอเจิ้นไห่หูปั้นแบ่ห่าโตน้องเทียมพร้อมด้วยศาลาต่างๆรัฐสวงหมิงสูง28เมตรเป็นรัฐสวงหมิงสูง28เมตรเป็นหูปสี่เหลี่ยมแม่นปู่ส

0: ตอนนี้เนี่ยสถานที่มีชื่อเสียงของนครกวางโจวว
1: ัดกวางเฉาหรือวัดเกียรติและความกตัญญู
0: วัดกวางเฉามันหนึ่งในสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่กว่าหมู่ของแขวงกวางตุ้งในวัดมีธาตุเล็กพระพุทธรูปพันองค์สองหน่วยในนั้นธาตุตะวันออกสร้างในปี963มันธาตุเล็กที่เก่าแก่ที่สุดของจีน
1: ท่านฮู้บ่กวางโจวยังมีชื่อว่าเมืองแบ่ชื่อหยอมันซุ่ยตามเล่าลือกันว่าเคยมีเทวดาหาองค์ขี่แบ่ที่อมห้วงเขานั่นมาฮอดกวางโจวและอวยพรให้แห่งนี้บ่มีภัยอึดอยากตลอดไปภายหลังเทวดากลับแล้วแบ่หาตัวนี้ก็กลายเป็นรูปปั้นจากนั้นกวางโจวจึงได้ชื่อว่าเมืองแบ่แห่งของเมืองแบ่ภายหลังมาการคัดเลือกนี้กลายเป็นประเพณีสืบทอดกันมาบ่เคยขาด

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีน CMG FM 93 MHz กระจายเสียงจากนครหลวงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและนครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวออกอากาศทุกมื้อแต่เวลา 5:00 น. ถึง 24:00 น.ในนี้ 5:00 น. ฮอด 7:00 น.และ 21:00 น. ฮอด 24:00 น.จะเป็นรายการภาษาอังกฤษ 7:00 น. ฮอด 21:00 น.เป็นรายการภาษาลาวต่อไปเชิญท่านเข้าสู่รายการภาคภาษาลาวได้เลย

0: ผู้คนลาวที่เมืองจีนผู้จีนกับคนลาวในรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีน FM 93 MHz
1: กำลังใจของครอบครัวคือหัวป้องกันสิ่งเสพติดให้กับลูกหลานสบายดีท่านผู้ฟังทางแพงทั้งหลายต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนทางวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนหรือ CMG FM 93 MHz ติดตามรับฟังรายการนี้ได้เป็นประจำท่านผู้ฟังนำเสนอข้อมูลข่าวสารเรื่องราวเกี่ยวกับจีนจีนกับอาเซียนและการสัมภาษณ์เพื่อนคนลาวลูกหลานลาวที่ใช้ชีวิตในประเทศจีนพร้อมด้วยวัฒนธรรมจีนสบายดีประเทศจีนสำหรับข้อมูลข่าวสารในรายการมื้อนี้ในระยะซองเมืองจีนนั้นท่านจะได้ฟังเกี่ยวกับจีนให้การช่วยเหลือแก่ประเทศในแอฟริกาและสหภาพแอฟริกาเพื่อรับมือกับการระบาดของพยาธิอีโบลาข่าวเกี่ยวกับคณะรัฐบาลจีนวางแผนเร่งรัดการหันกสิกรรมและสนบทสู่ความทันสมัยในระยะปฏิบัติแผนพัฒนา5ปีครั้งที่15กระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวว่าความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจจีนบ่แม่นบรรลุได้ย้อนนโยบายเงินอุดหนุนพร้อมด้วยข้อมูลข่าวสารอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งที่จะเล่าให้ทุกท่านได้ฟังในระยะสองเมืองจีนจากทางรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนระยะที่สองของรายการท่านผู้ฟังคือระยะลมกับเพื่อนลาวมื้อนี้พาท่านไปฮู้จักลูกหลานลาวที่ใช้ชีวิตในประเทศจีนเฮาจะไปทางเจียงซูแขวงเจียงซูอีกหนึ่งแขวงที่มีลูกหลานลาวจำนวนบ่น้อยที่ไปใช้ชีวิตและฮำเฮียนเอาความรู้อยู่หั่นบ่ว่าจะเป็นชั้นสูงปริญญาตรีปริญญาโทแม้กระทั่งปริญญาเอกติดตามมาฟังการสนทนากับลูกหลานลาวในระยะสองเมืองจีนจากทางรายการและตอนท้ายรายการคือระยะซองฮู้วัฒนธรรมจีนสบายดีประเทศจีนมื้อนี้จะพาท่านมาฮู้เกี่ยวกับดนตรีดนตรีนี้มีประวัติความเป็นมายาวนานสมควรสำหรับอยู่ที่ประเทศจีนและนอนในวัฒนธรรมจีนได้คือแนวใดก็อย่าลืมติดตามมาฟังได้จากทางรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีน
2: รายงานซองเมืองจีนกับ CMG FM 93 MHz
1: เราจะมาเริ่มต้นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวว่าความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจจีนบ่แม่นบรรลุได้ย้อนนโยบายเงินอุดหนุนองค์การร่วมมือและพัฒนาเศรษฐกิจได้เปิดเผยบทรายงานให้ฮู้ว่าใน15ของเขตอุตสาหกรรมที่สำคัญเช่นของเขตรถยนต์ผลิตกำปั้นพลังแสงตะเวนและของเขตอื่นๆประมาณ60ส่วนห้อยของการเติบโตส่วนแบ่งในตลาดโลกของวิสาหกิจจีนนับแต่ปี2005เป็นต้นมาแม่นมาจากนโยบายเงินอุดหนุนต่อเรื่องนี้ท่านนางเหมาหนิงโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนได้ตอบคำถามของนักข่าวในกองประชุมแถลงข่าวที่จัดขึ้นในวันที่3มิถุนายน2026นี้ว่าความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจจีนบ่ได้เกิดจากนโยบายอุดหนุนแต่เกิดจากสภาพตลาดที่มีการแข่งขันสูงการประดิษฐ์สร้างใหม่ด้านเทคโนโลยีที่มีต่อเนื่องการวางแผนพัฒนาในทั่วโลกของวิสาหกิจพร้อมด้วยท่าแหงด้านเศรษฐกิจที่ได้กำหนดโดยขนาดใหญ่ที่สุดนโยบายเงินอุดหนุนด้านอุตสาหกรรมการผลิตของจีนยึดมั่นหลักการที่เปิดประตูเที่ยงธรรมและถูกต้องตามระเบียบการได้ปฏิบัติตามระเบียบการขององค์การการค้าโลกอย่างเคร่งครัดนโยบายเงินอุดหนุนด้านอุตสาหกรรมการผลิตแม้นโยบายที่หลายประเทศนำมาใช้โดยทั่วไปหวังว่าองค์การจะตั้งสากลที่เกี่ยวข้องจะสามารถเสริมขยายบทบาทที่สร้างสรรค์หากบ่แม่นการกระทำในกลุ่มกันข้ามจีนให้การช่วยเหลือแก่ประเทศในอ